สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐในตะวันออกกลางเสนอแนะให้ยุติการโจมตีทางอากาศบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมเว็บไซต์ข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2 แหล่งว่าพลเรือเอกคูเปอร์ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2 สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีก20%ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประณามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก1 นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20 กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมาระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลงสาบกลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลามตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้เท่าเดิมหรือจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา2วันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี่จะเป็นการประชุมครั้งที่2ภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยจะมีการประกาศผลการประชุมในวันพุธที่29ผู้สังเกตการตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่5ติดต่อกันสำหรับการประชุมเช่นว่านี้ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมานับตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในตลาดต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้า

ตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจเลวร้ายลงหากสหรัฐและอิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น NSK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอุณหภูมิพุ่งสูงอันตรายทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าคลายร้อนเพื่อสัตว์เลี้ยงงานประเพณีแห่กลองยักษ์ที่อากิตะปิดฉากเทศกาลฮากาตะกิโอนยามากาสะและนักชกหญิงของญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: สุดยอดดัม見て見て。
3: ああ、大きいですね。初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: มาแยกดูทีละบรรทัดครับ
1: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
2: สุดย
0: อดสุดยอด
2: ทำมีเตะมีเตะ
0: ทำดูสิดูสิ
1: ทำก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
3: อ้าวโอ้คีですね
0: โอ้โหใหญ่นะคะ
3: 初めて見ました
0: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
1: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
4: どうやって作ったんだろう?
0: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
1: ทำพูดว่า
3: きれいですね
0: สวยนะคะ
3: みんなで写真を撮りましょう
0: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
1: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
2: いいね
0: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
1: ก็น่าไปชมนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเถอะ
3: 写真を撮りましょう
0: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
0: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
0: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
0: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
0: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を撮る
0: คือ
5: 撮る
0: และรูป must ของคำนี้คือ
5: 撮ります
0: ซึ่งกลายเป็น
5: 撮りましょう
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 写真を撮りましょう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนที่หน้าร้านแห่งหนึ่งว่าให้เข้าร้านนี้กันครับ
6: この店に入りましょ
3: う。いいですね。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: この店に入りましょう。
1: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ
0: คำว่า
5: この店
0: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนี้ที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
5: 入
0: るและรูป must ของ
5: 入る
0: คือ
5: 入ります
0: แล้วก็กลายเป็น
5: 入りましょうい
3: いですね
1: ดีเหมือนกันนะคะ
0: อีกคนนึงเห็นพ้องด้วยคำว่า
5: いい
0: แปลว่าดี
1: ท ีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
5: โตเก้ไดโตเก้ได
0: และคำว่าไปคืออ
5: ิกุ
0: เมื่ออยู่ในรูปมัสก็คื
5: ออิกิมัสอิกิมัส
0: เชิญครับต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
5: ちょっとちょっと
0: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
5: 休む
0: เมื่ออยู่ในรูปますก็คือ
5: 休みます休みます
0: พูดได้เลยครับ
4: ちょっと休みましょう。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
2: ์すごい。
0: คำว่า
5: すごい。
0: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
5: すごい。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: すごい。ダム、見て見て。
3: わあ、大きいですね。初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี1ปี1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
1: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
0: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
1: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็

0: อาจจะได้เห็นวานและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
1: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
0: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
1: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
2: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.